สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้มากเป็นประวัติการณ์ถึงเช้าวันศุกร์ที่14 สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว8 คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่าอาจมีฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกและขอให้ประชาชนระมัดระวังภาพที่ถ่ายโดยเฮลิคอปเตอร์ของ NHK เหนือเมืองโออามิชิราซาโตะเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่14แสดงให้เห็นว่าลานจอดรถถนนและย่านที่พักอาศัยหลายแห่งถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับฝนตกหนักและดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะถือเป็นระดับการแจ้งเตือนสูงสุดของระบบเตือนภัยซึ่งมีตั้งแต่ระดับ 1-5 ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต่อมาได้ปรับการแจ้งเตือนเป็นระดับ 4หรือต่ำกว่าแล้วเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไม่เฉพาะในจังหวัดชิบะเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวด้วยตำรวจท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8 คนโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนถูกพบอยู่ตามถนนที่ถูกน้ำท่วมและบางส่วนติดอยู่ภายในรถยนต์ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันขอบเขตความเสียหายได้ดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นจึงกำลังร่วมกันประเมินสถานการณ์ผู้คนราว 7,000 คนติดค้างข้ามคืนอยู่ที่สนามบินนาริตะจังหวัดชิบะเพราะมีการระงับบริการรถไฟและรถโดยสารในวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคมเนื่องจากฝนตกหนักผู้โดยสารบางส่วนได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนในพื้นที่ห้ามเข้าภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินผู้ดำเนินการบริหารสนามบินที่อยู่นอกกรุงโตเกียวแห่งนี้ได้จัดหาอาหารน้ำและถุงนอนให้ผู้ที่ติดค้างเช้าวันศุกร์ที่14ผู้คนต่างต่อแถวยาวเหยียดเมื่อรถไฟและรถโดยสารเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะพิจารณามาตรการตอบโต้ต่อการที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเยือน1 ใน 4 เกาะที่รัสเซียควบคุมอยู่และญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์มาตรการหนึ่งที่เป็นไปได้คือการเสริมความเข้มแข็งของมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่แล้วซึ่งญี่ปุ่นได้บังคับใช้ต่อรัสเซียโดยร่วมกับประชาคมนานาชาติสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะเหล่านี้ว่าดินแดนทางเหนือรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันมาโดยตลอดว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นมาแต่เดิมแต่ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่13นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนเกาะเอโตโรฟุซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะดังกล่าวโดยเน้นย้ำว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และตามกฎหมายระหว่างประเทศนางทากาอิจิกล่าวว่าการเยือนของประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่รัฐบาลญี่ปุ่นยืนกรานมาโดยตลอดเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวเธอยังกล่าวอีกว่าการเยือนครั้งนี้ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่าการเยือนครั้งนี้ทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นเรื่องยากขึ้นนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐสามารถปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านได้อย่างไม่มีกำหนดคำกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่อิหร่านเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อม โดยเป็นเงื่อนไขหนึ่งสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายเฮกเซตกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่าสหรัฐผัดเปลี่ยนเรือเข้าและออกและจะปิดล้อมต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าสหรัฐกำลังเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ไปยังตะวันออกกลางเพื่อแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นอกจากนี้ยังรายงานว่าเรือ George Washington ซึ่งมีฐานประจำการอยู่ที่โยโกสุกะใกล้กรุงโตเกียวได้แล่นผ่านช่องแคบมะละกาแล้วในสัปดาห์นี้เรืออับราฮัมลินคอนประจำการอยู่ในตะวันออกกลางมาตั้งแต่เดือนมกราคมเงื่อนไข6ข้อที่อิหร่านระบุสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนั้นรวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่ออิหร่านและการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสงครามสื่ออิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่13โดยอ้างคำกล่าวของโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบิยาว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการควบคุมของอิหร่านอย่างสมบูรณ์และไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือกำลังเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเจรจาระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นได้มอบระบบตรวจจับทุ่นระเบิดแบบใหม่ให้แก่ยูเครนซึ่งใช้โดรนติดตั้งเซ็นเซอร์ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยูเครนกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในการกำจัดทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินในพื้นที่ที่ถูกรัสเซียรุกรานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจกล้าประจำยูเครนได้ส่งมอบระบบดังกล่าวให้แก่รัฐบาลยูเครนในพิธีที่จัดขึ้นณกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมระบบนี้ใช้โดรนที่ออกแบบให้บินที่ระดับความสูงประมาณ3เมตรเพื่อสำรวจสภาพทั้งบนพื้นดินและใต้พื้นดินโดยใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กและกล้องออปติคอลข้อมูลที่รวบรวมได้จะนำไปวิเคราะห์โดยใช้ AI เพื่อสร้างแผนที่แสดงตำแหน่งของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอื่นๆด้วยความแม่นยำสูงประชาชนในไต้หวันเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหลบภัยทางอากาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ที่อาจถูกจีนโจมตีการฝึกซ้อมขนาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมโดยจำลองสถานการณ์การรุกรานจากจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ไม่นานก่อนที่การฝึกซ้อมจะเริ่มขึ้นตำรวจในกรุงไทเปได้นำทางผู้คนที่กำลังจับจ่ายซื้อของและประชาชนคนอื่นๆไปยังพื้นที่ทางเดินใต้ดินใกล้สถานีรถไฟไทเปเมื่อเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นผู้คนต่างรีบอพยพอย่างรวดเร็วสถานการณ์จำลองในการฝึกซ้อมปีนี้รวมถึงการหยุดชะงักของการสื่อสารจากการโจมตีทางไซเบอร์มีการลดความเร็วในการสื่อสารของสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆลงชั่วคราวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องฮาชิคาตสึงิฮิเมะหรือเจ้าหญิงชามครอบหัวดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุลไลครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอโนโกโนคาเรหรือแฟนของหญิงคนนั้นโดยโคจิมะมายุมิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องฮัชชิคาสึกิฮิเมะหรือเจ้าหญิงชามครอบหัวเรื่องราวเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีขุนนางผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่โตโอโถงอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของขุนนางล้มเจ็บหลังจากนั้นอาการก็ทรุดลงเรื่อยๆจนนางรู้สึกตัวว่าจะมีชีวิตต่อไปอีกไม่นานวันจึงเรียกลูกสาวเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกว่าลูกรักแม่ใกล้จะต้องจากไปแล้วขอให้หนูอยู่อย่างสุขสบายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เถอะนะว่าแล้วนางก็หยิบชามสีดำใบใหญ่จากหีบสมบัติออกมาครอบหัวลูกสาวแล้วก็หมดลมไปตรงนั้นเองชามที่ครอบหัวสาวน้อยนั้นทำยังไงก็ดึงไม่ออกใครๆจึงขนานนามนางว่าเจ้าหญิงชามครอบหัวอยู่มาไม่นานขุนนางผู้นี้ก็มีภรรยาใหม่พอเห็นลูกเลี้ยงนางก็ตั้งท่ารังเกียจและก็หาเรื่องกลั่นแกล้งอยู่เสมอจนสาวน้อยทนความขับแค้นใจและความโศกเศร้าไม่ได้จึงไปกระโดดน้ำหมายจบชีวิตตัวเองแต่ถ้าว่าตัวเจ้าหญิงไม่จมลงไปเพราะชามใบใหญ่ช่วยพยุงตัวให้ลอยอยู่คนจับปลาคนหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าจึงช่วยให้รอดชีวิตขึ้นมาได้แต่คนจับปลาก็รังเกียจรูปโฉมที่แปลกประหลาดนั้นอีกจึงพาตัวไปให้ขุนนางที่ดูแลหมู่บ้านเมื่อขุนนางเห็นเข้าก็ถามว่า
2: ทำไมนางถึงต้องเอาชามมาครอบหัวอย่างนั้นล่ะ
1: สาวน้อยจึงเล่าความเป็นมาให้ฟังคุณนางฟังแล้วรู้สึกสงสารจึงบอกว่าม
2: านี่ข้าจะถอดชามนั้นให้
1: ว่าแล้วก็เกณฑ์บ่าวไพร่มาช่วยกันดึงแต่ทำยังไงชามก็ไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่นิดเดียวคุณนางจึงบอกว่า
2: เอาเถอะเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้เจ้าอยู่ที่นี่ทำงานเป็นคนหุงข้าวไปก็แล้วกัน
1: ว่าแล้วก็ตกลงใจจ้างสาวน้อยไว้ทำงานสาวน้อยทำงานขยันขันแข็งทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่จนดึกดื่นคุณนางผู้นี้มีลูกชาย4คน3คนแต่งงานแล้วเหลือแต่ลูกชายคนเล็กที่ยังเป็นชายโสดที่ขยันเรียนและใจดีอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มท่องหนังสืออยู่จนดึกแล้วออกมาขอให้เจ้าหญิงชามครอบหัวเตรียมน้ำอุ่นนางทำงานพลางก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจที่ต้องมาตกระกรรมลำบากเช่นนี้ทั้งที่ตัวเธอเองก็เคยมีคนปรนนิบัติดูแลอย่างดีมาแล้วเหมือนกันคิดไปเศร้าจนน้ำตาร่วงพลูชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็แปลกใจจึงไต่ถามหาสาเหตุสาวน้อยจึงเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้ฟังหลังจากนั้นทั้งสองจึงสนิทสนมกันเรื่อยมาชายหนุ่มชอบพอเจ้าหญิงชามครอบหัวมากขึ้นเรื่อยๆจนคิด

0: จะแต่งงานกับเธอแต่พอไปปรึกษาพ่อแม่ก็ถูกคัดค้านไม่ยอมฟังเสียงในที่สุดพ่อแม่ชายหนุ่มก็ตกลงจัดงานประชันโฉมลูกสะใภ้ขึ้นพอได้ยินว่าจะมีงานประชันโฉมลูกสะใภ้เจ้าหญิงชามครอบหัวก็บอกชายหนุ่มว่าท่านไปหาหญิงที่เหมาะสมกว่าฉันมาเป็นคู่ครองจะดีกว่าแล้วนางก็หนีออกจากบ้านนั้นชายหนุ่มร้องเรียกพรางวิ่งตามไปติดๆแต่สาวน้อยไม่ยอมหยุดขณะที่สองหนุ่มสาวยื้อยุดกันอยู่นั้นชามที่ครอบหัวสาวน้อยก็หลุดออกชามหลุดออกเผยให้เห็นโฉมงามทั้งในชามใหญ่ใบนั้นที่หลุดออกไปก็ยังเต็มไปด้วยเงินทองสมบัติล้ำค่ากิโมโนงดงามเครื่องประดับกายประดับผมล้วนแต่มีราคาเหรียญทองทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่นับเท่าไรก็ไม่ถ้วน
1: โอ้เจ้าช่างงามอะไรเช่นนี้คราวนี้ไม่ต้องอายใครแล้วกลับไปกับข้าเถิด
0: จากนั้นชายหนุ่มก็พานางกลับไปคฤหาสน์และแล้วก็ถึงวันประชันโฉมลูกสะใภ้เอกสะใภ้รองทั้งสามแต่งกายงดงามมานั่งเรียงกันคนที่มาร่วมงานต่างก็ซุบซิบกันว่า
1: เดี๋ยวเธอจะได้ย้อนโฉมนางผีชามครอบหัวกันละ
0: แต่อะไรกันนั่นนางที่เยื้องกลายเข้ามาในห้องสวยงามจับตาสง่างามเป็นผู้ดีทุกระเบียดนิ้วทุกคนตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกสะใภ้เอกเห็นอย่างนั้นก็ชักจะอิจฉาพูดท้าขึ้นว่าฉันสามคนจะดีดพินบิวะแล้วก็ตีกลองเธอจะดีดโกโตะร่วมวงด้วยได้หรือเจ้าหญิงชามครอบหัวเคยหัดเล่นพินโกโตะสมัยเด็กจึงฟื้นความทรงจำพรางดีดเป็นเพลงไพเราะจับใจทุกคนที่มาในงานต่างประทับใจในเสียงเพลงอันไพเราะและชมเชยไม่ขาดปากจากนั้นมาหนุ่มสาวทั้งสองก็ได้รับอนุญาตให้แต่งงานและอยู่กันด้วยความสุขตลอดมาเรื่องราวของเจ้าหญิงชามครอบหัวก็จบลงด้วยดีเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้ฟังแล้วคุ้นๆนะครับเป็นเรื่องชีวิตรันทดของสาวงามผู้อาภัพมีแม่เลี้ยงมีนางอิจฉาและสุดท้ายก็จบลงด้วยความสุขกับชายอันเป็นที่รัก
1: มีบางบทความที่เคยอ่านเปรียบไว้ว่าเป็นซินเดอเรลล่าฉบับญี่ปุ่นค่ะคือมีอะไรๆที่คล้ายๆกัน
0: นิทานเรื่องนี้เก่าแก่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่นด้วย
1: ค่ะฮัชิคาสึกิฮิเมะหรือเจ้าหญิงสามครอบหัวอยู่ในโอโตงิโซชิซึ่งเป็นบันทึกหรือจะเรียกว่าคลังก็ได้นะคะคือรวบรวมนิทานโบราณและเรื่องเล่าของญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นช่วงปลายสมัยมุโรมาจิถึงต้นสมัยเอโดะในศตวรรษที่14-16ก็หลายร้อยปีแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นม้วนภาพและหนังสือภาพสีสันงดงามเขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายเพื่อให้ทั้งชนชั้นสูงและก็ชาวเมืองอ่านกันอย่างเพลิดเพลินค่ะ
0: ครับเรื่องที่รวบรวมไว้ก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งนิทานพื้นบ้านเรื่องเล่าต่างๆและตำนานศาสนานิทานที่เราเคยฟังกันไปแล้วหลายเรื่องก็อยู่ในนี้นะครับอย่างเช่นอุราชิมาทาโร่เรื่องของชาวประมงช่วยเต่าแล้วก็ได้ไปเยือนวังมังกรใต้ทะเลแล้วก็อิซุนโบชิเด็กชายตัวเล็กเท่านิ้วก้อยออกเดินทางผจญภัยครับ
1: กล่าวกันว่าต้นกำเนิดของนิทานเจ้าหญิงชามครอบหัวอยู่

0: ในแถบคันไซซึ่งได้แก่จังหวัดโอซาก้าและก็นาราเป็นต้นนะคะอย่างที่เมืองเนยางาวะในจังหวัดโอซาก้ามีสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงชามครอบหัวอยู่มากมายมีการจัดการท่องเที่ยวตามรอยนิทานเรื่องนี้ด้วยค่ะการท่องเที่ยวตามรอยฮัตชิคาซึกิฮิเมะนอกจากจะได้ชื่นชมทัศนียภาพงดงามและสงบสุขของท้องถิ่นแล้วยังจะได้สัมผัสกับวรรณกรรมศิลปะและขนบประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเจ้าหญิงด้วยค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Typewriter Lessonหรือบทเรียนพิมพ์ดีดโดยโคเนเลียสขอเชิญรับฟังครับ
2: This is your conversaphone instructor who will teach you the essentials of touch typing quickly and efficiently. Learning touch typing is really quite easy. Follow my instructions carefully and by the time you have finished this record you will have mastered the typewriter keyboardTry not to look at the keys when typing, and don't worry about mistakes. They will disappear with practice. Ready? F
3: F
2: B
3: B
2: I
3: I
2: space C
3: C
2: I
3: I
2: A
3: A
2: space K
3: K
2: G
3: G
2: B
3: B
2: space C
3: C
2: N
3: N
2: N
3: N
2: space I
3: I
2: B
3: B
2: M
3: M
2: space U
3: U
2: C
3: C
2: C
3: C
2: space Y
3: Y
2: K
3: K
2: K
3: K
2: space K
3: K
2: K
3: K
2: K,
3: K, K.
2: Next
3: T
2: T
3: R
2: R
3: F
2: F space D
3: D
2: O
3: O
2: S
3: S
2: space T
3: T
2: M
3: M
2: N
3: N
2: space C
3: C
2: C
3: C
2: B
3: B
2: E
3: E
2: L
3: L
2: P
3: P
2: space
3: E
2: E
3: L
2: L
3: O
2: O space
3: R
2: R
3: E
2: E
3: M
2: M space M
3: M

0: By this time, your fingers should be moving more quickly to the desired keys. Also, your fingers automatically should be returning to the starting keys. If you do not feel this automatic response, more time should be spent going over the previous bands. For those who feel they are ready to proceed further, you will now practice using the keys on the row directly below the starting keys. Place your hands on the starting keys. Ready?
1: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวิวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan Tokyo